0: รวดเร็วขนาดนั้นน่ะก็เนื่องจากตัววัสดุนั่นแหละนะคะที่มันติดแล้วบังเอิญวัสดุเนี่ยมันไม่ได้อยู่เป็นกองเป็นจุดตามมุมพื้นที่ต่างๆแต่มันไปอยู่ในเพดานอยู่บนเพดานแล้วลักษณะเพดานที่เป็นเพดานต่ำแบบนี้นะคะเวลาเกิดเหตุเนี่ยนะคะเมื่อวัสดุติดไฟอยู่บนเพดานเนี่ยมันจะแผ่รังสีความร้อนเนี่ยลงมาข้างล่างด้วยนะคะก็คือหนึ่งละพลังงานความร้อนสูงแล้วก็แผ่รังสีความร้อนเนี่ยไปทุกทิศทุกทางนะคะมันทำให้อันตรายกว่าที่คิดก็คือไฟมันวิ่งไปนำหน้าคนจะหนีไฟด้วยสามเคสนี้นะคะไปเร็วมากค่ะ
1: The fire erupted just before midnight on Sunday. It was likely sparked by an electrical short circuit in an air conditioner, officials said. Firefighters had arrived within minutes.But many could not escape.
0: เท่าที่ไปดูหน้างานเนี่ยนะคะมันก็จะมีป้ายในเส้นทางคือมันมี4ทางที่เป็นทางออกได้นะคะแต่ว่าในเส้นทาง4ทางนั้นน่ะมีป้ายเท่าที่เจอนะก็คือ3ทางแต่ทางที่ไปสู่โซนห้องน้ำไม่มีป้ายแล้วก็อีกอันนึงก็คือไม่มีป้ายทางออกไฟแล้วก็โซนห้องน้ำเองเนี่ยจะเจอว่าประตูมีการล็อกหลายชั้นอันนี้ก็คือนี่แหละเป็นปัจจัยเลยนะก็คือว่าหนีไฟไม่ได้เพราะถูกเส้นทางหนีไฟถูกล็อก
1: The disaster has once again put a spotlight on fire safety regulations and lax enforcement in Thailand's hospitality industry. Similar risks have long been flagged after previous deadly nightclub blazes.
2: And we'll get more insight on fire risks and what authorities can better push for with an expert later this hour. Professor Guan Yeo from the University of New South Wales, Sydney, will be joining us, so stay tuned. Your Asia Business Update is coming up next. Investors looking past the weaker GDP numbers in China. Asian markets are heading higher as expectations for more stimulus from Beijing are lifting sentiment instead.We'll have the latest trading action. Plus, Europe is pushing to become less dependent on foreign technology, but can it strengthen its digital and infrastructure sovereignty without disrupting ties with the world's superpowers?